0: เราคุยก่อนนะครับ
1: แม่ค้าไม่ได้เซ็กซ์คุณเดลโบ้เซ็กซ์ที่เขาสวยนะ
0: Where is he, six?